0: ลุมก็คุกมนิปุ่นช่างและนั้นบิ่งกับขับไปเองเจกับดิ่งกลางดำดงรูปหังไกลเดเมืองรักแลมเราและนั้นดำดงสับลุ่มดงรูปตักลักลำดำดงรูปในหมอตื้มตาพลสนายกบินปลุกรำไกลแงนกปีมูดินังดิกยำเราเกิดตักลักอาเตยปีมกบปิดไกลกบินพงกุณะตุ้มโตมแปลงจากดีจารกนังพระด่างจารนันปลุกทุนตัวไอปอตบลุกนำกนังประสังเจอแอกบินหังพงจิมกรากแลมเราเด็กแรกของดิกตังประรังกังไกลเอโง่ปีมแหล่ระเงาเปล็กแรงแล่นอันไกลระปีมแหล่ดุ๊ดลำบังไกจังกระงานจังรำกังโรคไกลลุยใจกระแปะมึงยันลิมจันแอกลุลิบงินปุกะรอยนำลันปลุกกนังกระสุนเบนเปยยอมดัดมาปรามเรากันเอากันนักจานตักลักกระบินปลุกรำกระสุนเบนเปยยอมดัดมาปรามเรากันเอากันนักหังดามระนกปีโมดิกยำเรากะตักลักเตยปิมกบปิดมกราวิดปรามตุมกราเลนันดิกยาร์หังไกลมาปรากันเอากันนักมลิมเราไกลงาประเลนันมลิมรมโรเนากระบินมอตึมดงจีวินติจิงหวากะแองควากะนังประด่างจารตังจงเหียงลำกะนังกิดไกประด่างจารควากะนังกะเซมตังประกะนะกะนังประด่างจารอิญวนบุญยะกะแองควากะนังประสังเจแอจารบุยทันตวงลำกะนังกิดไกประด่างจารควากะนังกะซลเมนไปยอมได้มาประมเรากะนอกะนักจานตักลักมเปทังใสตุโจมนิปิลากะตึมกะนังกสุลมินเปียยอมในมะปรามเรากะนาวกะนักสังระได้หอกกะนังปรตุมกรามแหนมไปเล่นอันตึมในเกรกะนาวลำเล่นันเองเอาจาร
1: เฮดมกบเวจารตักลักหมอลันปรองหายเห็นบีมเลระกริงลันตับเงือหองกริงตับนายเยวห่างกะสิเลจื้อหองแอกะสิกริงปรามจิงดังทั้งหองกรามจิงโลกิสติกปรตุมกรามแหนมไปและดันชินทิงในจีนไกลเด็กกนางยมพันเปียมเดกยารเปราะงาหลอมาบายอกระดับนึ่งกระนำเราบรอตุเตียมกรามจิงตุมกระตุจักและดำดิกและตุยมหนึ่งหลอมาตุมกระกำเริงเคลียรุมนึ่งลำแอหงหนึ่งปรองจารตักลักละมอไกลตุตื่นจักเกลกระปุยกำไลรันหอมแดดยังรวยปุยกำไลตุจักบรอตุมกระแปลมในแอกะซิและดันโลกิสติกเตโนกับเบนพงเปลาตรงชายกับตุมหันระดีกยารมเราและดันตุมประโยชน์ตุมหองแกลมกรำลิบประตุมกลายแต่ปีมกวบดมพรำอาระตรงอาเก่างะนกปีมโมมเดหนึ่งดีกยารกันดักลักจือกันนางกับปะปรองอาพนดมกรำตาดจักประตุเตียมกรำจิมกับพองโลกิสติกลิมเรากลายมาประและดันลิมรอมโรดมแกลตรงชายในรุมเพราะในงะประตูตื่นดูกับประจอมกะและดันกลำจนดำดีกยารประกันวะลำจาร์บลอรำเตโนกับเบนดองชีอีญวนบุญยะกับแองควากระนงประสานจีอาจารตักลักปีมยะสายลานเดกยารมเรากาตื่นจริงกลายเป็นหมดเดกยารมเราโอเปียบายุอาตุตื่นกลายจะกลายยมพันเซติมิตรบีมลิมเรากลายเป็นในมะพร้อและดันบีมออกแหล่เลยงะเบิ่งลูกกระนงทารบรอยปุริยาเดือดเลียจันดงชีอีญวนบุญยะมังมือดมด้วยกันเนากันนักกระนงเกรดลังประกันวะและดันกระนงประดุมกรามเดียมไปเบธรัมเปียมกลางดมประมอลำจารดอดมหัดรำเนกงะประกันเนากันนักและดันลิมเราไกลมะประเปียมเดกตั้งไกลกระสุนมินกระเซมตัวกระดับหนึ่งยอมเราลำไกลมะประ
0: รอยนำหลั่นปลุกกระนงโตมแปลงประกดีจารกระนงประด่างจากลักกระบินพงกระดาตุ้มโตมแปลงประกดีจารหลั่นปลุกทุนตัวไอปอตะปลุกนำลอยหันดะตีนกมกบลอยรำดงรูปปีมลีร์หังตุปันปลุกปะปุษสะวัลหังกล้าอิปอ

0: ทุนตัวไอปอตบลูน้ำตุปันรันทุนตัวไอปอตบลูน้ำเพราะตุ่มกรากลายทิพย์แดมดิบวนแสงลำจารมอกลายดิกยาร์อีกจับลูมตาพระมดิมาร์นังดิกยาร์เพราะตุ่มกราเตียมจริงดิปลูเอมากเจตุเพราะเปลมแนดิเอเปปลูกจุกเจตุปรักมอประวิทย์มองประสิมเนมนังกะละจารตาจังเงาดิตุนำกเจตุเพราะฉันทิงตรงเลลำโปรสปันเอกลักเราไอ้ตุ๊กไอ้ปอคือตัวเองไงกระเลื่อนหินกะหังไอ้นกกระจ่าลำกลุ่มทุนหนังดิกยามประตุมกรากายับเสสีกลายกระจ่าเจ้าลำตลำนันขนาดชี้ทุนตัวไอ้ปอตบลูนำจานแตกลักดิกระตั้งประกำแพร่รักยัวกะประจุคลีลันเสมกรากลายเล็ดลันลำลอยงะตึมจับพระดิกระตั้งประตุมกราเตรียมจริงประงานหล่อมาประสิมแน่หังลาจารตาจังเงาและนันประสันทิงเป็นทั้งนั้นดิกตั้งกลายกิจกายประรุยมาเจียกะกนุกนาปวนิกเจียยะยวาลันแงจักกลายรูดลังแปมในขนับใหญ่ประแอดาวประมตมจอดกระเตินแงตุจิงกลายลอยแงกนังประสังเจียตัวคืนกลัมรอยนำลันปลุกกนังประสังเจียจารตะลักงุ่มจริงและกลายกระบินหังพงจิมกรากแหลมรอมลันตัวปันทุนตัวไอปอตบลูน้ำดงจีดาวมีแกงควากระนังประสังเจแอจาร์เกตลังกลายกบิน
1: ตีโนกบินพงจิมกรากแหลมรอมลำจาระตักลักมอเฮิมทอลและกระแหลมดีกระยาระประตุมกรากแหลมดิบตาเกรียมกางแหลดปีนางลันจาระบุญสังลันตัวปันทุนตัวไอปอตบลูน้ำเบลากระตุมกระนังทารประตุมสะวัลเยอะท่วมมอลักแหลมปลัวรำปิมกระลุมตาพ่นมอกระนังประจิมกรากแหลมรอมจิไลเพิ่มท่อลำเริมลานิกาวมเสสีแกลระบินเจนแนมโตฮาดาประรูกับพอได้รำพระอมอจักแซมและเจงกงานเพราะไอลันกล้องเกรดลังลันลาเพราะเกรดลังแกลหรือแปลมกรามจริงเสาเรียงเพราะรำเตโนกับเบนดงชี้ดาวมีไกแองควากันองประสานจีแอจาระตักลักโตยับปุ่มนี่กับแกลมเบธรำบังตุ้มกันองประจิมกระแกลมเรารวมกบเพิ่นไหลประมาระตุ้มตาประหมอลำจาร์เป็นท่อนั้นมังมวยตุ้มกันองประจิมกระแกลเราเราหมอลูกแกลจิมกระจักเคินหลักยอกระเซ็ตไกลเมาเมืองนันรูกับกนังประสานจีแอจาร์และดันตุ้มสาวัลมารมเซนมกระเดียบประตูตื่นไกลเกิดกายกระจายประกนุกนาโยไลตุ้มกนังทาระประตุ้มสาวัลลองอาจักประเฮิมท่อไกลเรากระตุ้มกนังประจิมกระไกลเราเด็กไกลกลางงะประตุมะกระเสียมกลางและนำเซนมกระตุ้มตาประและเมากนังประจิมกระไกลเราเฮิมท่อเฟตไล
0: ดึมนกงามกราทำอาร์ดีแตกลักมดิงไอที่กระแกลมตมแปลงนิบวนแช่งจึงอิทำอาร์บริจวดมึงในยวกระดับดังมะพระลอยเอลันอินเทอร์เน็ตตีนกงามกราทำอาร์จาร์นิบวนแช่งมอมตมแปลงบระปีมุดมโรนันเทจันลำวีเอ็นอีไอดีรัวพระจังงะเฮิมเท่าเลนันอิทำอาร์ลำไม่วีเทนอมอตะลำดิ่งปลุกลายลงงะตีนกรูเล่นในบุญช่างกาเมืองยวากระดับหนึ่งเรากระจับไอเห็นลำประงามกราทำอาร์กระนับตีสะเอตุลนกมองนำพลุนำกระเจตุเอโนมในกระมวลย่อยแปะขณะทุกในหมาประและนันดวนเวียนปิดซ้ำรูมในบุญช่างเท่าแปลยวากระดับหนึ่งเราโรเอโนรำอาลำสะมองแงมกราลอยลันดิ่งตือมอใส่ตุกเจตุประงามกราทำอาร์มองแงโยเล่นันปรามาลลำตุปันลันทุนตัวไอปอตบลูนำกระดับนังมรมโรจารตุมะและเอเปเอมาตุเอมาปลุกไอปอกระดับรำอาญาปนตาลำเริ่มลันตินับจารล่อมต้มแปลงไกลแปรยอกระดับนังมรมโรลำไกลมะพระและนันตลาพรักอมอยอพรักลาดิงไอที่กระกริงไตกระปุยกริงนิยอยแบะเป็ดทั้งนั้นลอยงะจักกระดับนังมรยอมเป็ดมรุเริ่มมองและนันปรักงะมกรารำอา
1: เมืองปราปลานาปตุลรูบีลำเกรงลันหลายจวัตเตสายซุปไม่บิ๊กกระเซียมลังตัวหัดดาวประตุมกราปรามจริงและดันไปยัวกระดับหนึ่งเราเปียมเด็กแกลตัวยุ่มหนึ่งหลับมาให้เงาชีบประตุลตาไม่เด็กกระยาระตุ้มตามหนึ่งเจลาตัวบริสออแกนิกกระเปประตุลรูบีและนันแอร์ประตุลรวมกับเราปรักเปลี่ยกับเราหลับมาเลยงะหัดประในไอ้นอยมดังทั้งดิมังตัวปลุกเห็บปอตุกตลับปลุกเห็บปอปรักลำสากิโลกรัมมังตัวไอตาระนาวปอตุลปรักหมอปอเวดดิมังสายไกลนามตัวเห็บกลับปรักตัวก็ตัวไอใกล้ไปตัวเห็บกลับปรัก

0: สาธนไม่บิกลอปยัวกระดับหนึ่งรอไฟฟ้าและนันจังรอกุยอาเปียเกรดลังเกรงปลามจริงหาดับรัวปุ่มยืมด้วยกันนกนักงานหลอกมากายมปุ่มนี้ดมแกลดรุมวบลำแกลกระซิมดมในหมาปลอมเราบายัวกระดับหนึ่งกันนกนักลำปลอมหลอกมาด้วยกระตังแกลบีมเรือตุ่มกราบละว่าด้วยกันนกนักและนำด้วยงานหลอกมา
1: ลอยซิกลายหำเทามึงกันนังปลอมรำแกงกันเลยรัวเติมจานจากลักมึงกดทุนจุระในลำจารหมดเราจมนี่ยี่กี่ยัวเองโง่บีมและเอระเองเหวเกล็ดแกล้งอระในอตุกสปันปลุกปะนกโมนี่ตึบกลายรัวเป็ดทางกลายรัวเองโง่บีมและเอระเองเหวเกล็ดแกล้งมอนาหน้ากลายตึบลาร์กลายรัวบีมเล่มดุจลำบังไกจังกังแงนอัดหมอกลายตึบมาร์มเซนันมะลำเรย์กำในกลุ่มจารมอยไม่ตุกปะปลุกสปันจมนี่เองโง่บีมและเอระเองเหวเกล็ดแกล้งรถสายตุนำปลุกปะโจมนุยมกะหังรอยกำไอเล่ากนังเพราะแอนดาวจาร์ล้อมดีกระตั้งเพราะเกษมกลางปีกนัลนังกลายรัวตึบลาร์ลอยงะเพราะเยหลัดล็อกกริแอดามใหญ่กัดบล็อกแบมตึบกลายรัวหังกลายรัวปีมเล่มดุจลำบังไกจังกังงานกลุ่มจาร์โมสายตุสปันปลุกโจมนิตึบกลายรัวลำรอยกำดีปะปลุกตัวโจมกะหังรอยกำไอเล่าม
2: ึงกุยันจันทุกระไนตึมสวาลำจัดจากลักเกษมแรงตึมกริงเอลุหมอกลายแอกลุลิบงินไอปุงะปิมกละตึมกุยใส่หนึบบุญแซงฮัติบเอลุหมอกลายเละทุเละนันปรับเอเมตหันจะปรับเบมด้วยหนึบบุญแซงทุระไนใส่ตุตัวลำใส่ตุตัวปุสะวาลกรามดิกนังกิดกายเกรมแกงบุญแซงสะตุกเด็ดตุสะวาลกุมจริงไอปูลกับร่างแกงกลายยันอเตะอมอจักงะหังไอเป้พลุสายเป่าโจมเนย
0: ตีสะหัวทิ้งสะเบียมกลั่นและกับยุลุอิเล่หมอกแหลงกับไปลำลำแอร์หังกลายเป่ากับจุฮิตุก่อยใส่ไอเป้พลุลอยปอดลอยตุโจมเนื้อบนแซงจากหมอกแหลกับเสียมลังยองหมอกแหลดูกระดับหนึ่งดูดมไล่เอาปลุกดวงแอร์หมอกแหลประไปเม็ดแหลจักเลยหัดจับเปราะปะตินกเบเตวัลดงหัวปลุสากริงฟาเลลิหมอกแหลแอลิฟหมอกแหลเบกัดละเพราะเบกันนั้นเนิ่มตมนกเอลิหมอกแหลแอลิฟประไปเมติปุ่มนิหมาเพราะและนันนุ่มเต็กลักดูรำกลางไกลยันเตียมมอจักงะเพราะกระลุกไร้กระเปะเมืองยันเลมิจันแอกลุลิบงะ
1: นิปุ่นช่างและนับิ่งกับเตวัลบิ่งเกียงจานจักลักกระดับนังเบลมรมโรมาเปยยานและเมืองเพราะกระดมแปลงตุมาทำอาร์ตินอกงามกราทำอารมตำมังซาโรบอทโมไอไอรูกระดมแปลงเบรดับในงะทำอาร์กระดับนังในรูและนิบุ่นช่างเอลิกเซมตัวตึมกลายมรมแรงเอเงาการอันมรอกลายงะทำอาร์ลอยในหัดับกระกระหน่ำตู้นิมาประกระหนุกนาตาเหล่าปุโรบอทไอไอรูกระดมแปลงเบรมในงะทำอาร์มึงนกงะกระทำอาร์วัลเปียยยังเงียงวังหิวตกตีวันบุญช่างเวียงหูถอปีกระเงินตีบุโรบอทเท่าปลุเล่นอันกระเท่าไพรในงะทำอาร์มึงกระจัดมึงย่าโมโรบอทเฮิมเท่าไพรยังรังแงซีกลายกระทำปลังหังกลายปรานมาร์อิลิกาลฮินพร้อมดีกระตังไปย่อกระดับนังเบลิบรมโรโมรังแงเลจักกระทำปลังเบรกกรรมในงะทำอาร์ปรานมาร์กลับงะเช่นอมอโยกนังเปียวหาจันกะประกระดองแปลงโอรบอทละหัมตะจิงตึมกะไลแจงเท่ากะประงะรำอารโยซีกะไลนิบุญแสงแจงตึมหาจำตุนเรามอมปวกเทมรูมนิบุญแสงเท่าปรับไอเม็ดไอเล่าตึมตารำอารเล่นอันซีเป๊ะหนักงะเปียนิบุญแสงกะเชมลังตึมกะไลมรมแรงอมอกวนละนาทุตีนกงะกระรำอารโอ
3: cán bộ trung thành chiến công sẽ
1: cứ nói trung mạng rõ tiện ốc ngạm cà rạm ar mra bu chi tìm cái lời hầm thâu màu làm robot nước buôn sang mra em mốt lên ăn màu robot lần lọ vịt lách bộ bè do robot ai ai bè trung lên ăn mạng rõ hầm nước buôn sang trình xăm tà rõ ngạ dồm phan hầm bà bình kiến rùm cốp bè rõ mềm rồm rô ดูหังกลายติบกวาดลำเล่มรมโรยับตาประสนันตึมกระดับหนึ่งโรยับนกหมาประ

0: ลาะปีมุดลำปรับเลยรมโรสะไอดังมึงปรับดงกระจอมปลางเล่นอันงามกระทำอารมึงนั้นรู้กันตุมโรแบกเลยมงวิตไลกลายนิบวนแสงไอมูมองมงทำอารปรามาร
1: พี่ก็เสียมลังเวทปลุกเลยมองงะมเสมอกลายตัวตื่นเลยมองงะลำกระจกคนตุกระจับนังลิมรมโรดูคนตุมาปลุกกลับงาปรามารและดันมาปลุกยอซีแกลมนิบวนแสงขับจังเห็น
0: มึงตึมปลุกงะแหละนิกนั้นวาลบินเกียงลักลอยงะบาวิทกลายตุตื่นลำปรางงามกระทำอาร์แปะกรับรอยยับตาพระมอลอยงะกละนิกเอลิกาลเล่นอันรูมนิบุตรช่างทอราเฮนมักกะปรางงามอาร์นิบุตรช่างลานามิงกับเมืองปราแปดเอียงปลุกอยากแก่งงานแหล่งตึมกลายมรอมอลำบุญตุกะนาวงะทำอาร์มรอนึกบนสร้างเลาะหมอกนาทุกกระดอมพลังไพรลูมในไปยากระดับหนึ่งเลยมรมโรตัง
1: ลำบนเลเบขวาบวนอีจวนบวนโกรงเป็ดทองกนาทุกมาเพราะลำจีโบกนาทุกบวนและนันกนาทุกมาเพราะมัดจันบวนกระดอมพลังกำเนิดบนสร้างในมุดลำกระดับหนึ่ง VNEID งามกระหำอาร์เลยลันอินเทอร์เน็ตลำดิ่งปลุหอมด้วยกาทอร์ยัวดิ่งปลุกนาทุกลองนาวกระดอมพลังทุกตีสามตาม
0: มึงตรงงะดับพระรูจอมพลังกำนิบุญแสงไปยาดับในเลมรมโรนิบุญแสงพระทอระเห็นเละลุมตากลายเลมรมโรบุญดีกระตั้งพระจอมพลังกะหนักเละลำกรับกวาดใส่หนึ่งหยวยแบะเล่นอันหนึ่งขวาทุน
1: บนเลเบมก่อมจริงตัวปลุยใหม่ปูลกอไซกระปีปูลมอสายยาโลไปเฮิมเทาแกลมเราและนันรูบามเบ็ดเบิ่งกลำเล็กงามกระหรำอาร์ลองตัวกระปรับประดับไปเม็ดงาหรำอาร์เลยละเด่นตื้อลำฟึงและไหก้าวพร้อมลิมรมรมหมอเลยงะไหจักลำไกลเดบกวาดลำหอมเทกอใส่นกแหลมเนี่ยวัดทองกอใส่ตัวกระปุยของสังเจอเดือบนสร้างเลยงะไหจักเอปูลยาโลเวียมาราทอกระตุ้มแกลมเราหรำตุนเราบนเลเบมอแซบอด้วยตุกอไซมอแกมปะไอบอก็จิตุจุมด้วยกระมืนลำนั้นด้วยจุยแบะมอยแบะดอบลกกระจกตุไกลกระจอมปลังตุกติสร้างเมืองพงกนาดุปันเปราะบวนรวมด้วยบนสร้างประยุระเห็นตมกระดับหนึ่งลิมรอมโรก็พิมพ์ในที่แกลดูกระจอมปลังเล็กยัวกระดับหนึ่งลิมรอมโรเมืองพงกนาดุบวนห้องรับกอไซลำบวนบนนี้ติเกจีไอเตติกับประบุญเจ้าเกาจังมังคนอาจุแนะนำไปทำด้วยบนสร้างดูความด้วยบนสร้างกรับเกลนำตมพลังตุ้ติสร้างตุ้มด้วยดูประมลิมรอมโรลำบนสร้างและรวมเดเฮนในนำด้วยทรายประดังแกลมรอมรางเมืองประงะเดียดนั้นประมลิมรอมโรจึงประงะจดบึงและหอมด้วยบนสร้าง
0: นิบุญช่างและน้ำหมิ่งกับลำลุบุญโมลุ่มเนยอโมกุลเฮินกระตื่นโอ๊ะกับพระโป่งะกยอนแต่ดังมังคนได้ตกเตืองเบิ่งหะในหมาพระและนันไกลปลุกลาวนาไรหังนิบวนแสงลำกรับรอยๆปีกละและกับพระตีกึจักแซมกับบวนแสงหังตีกึไกลช่วยเกมนั้นอมอโยกนังงะจักพระเจ้าดุจโอเบตาตีกึดังพระงะนั้นยมแผ่นเอตีเล่นอันชวนเกียมหังนิบวนช่างลำยับตาประงะ
1: กะเกียงทนเสบอตะปันเอตุสะปันพลุสะปันเอเตลัมเตบระกะนอดุอมะยองะประพนดังบังเรตลอบลุสามนานิมาทนตวยบดวบลุนามิกาวไมฮาเลียนเนียมอลักและรูปรักเลยหะดำตนมรัวเสตุหิมาปลอปะเบตาไมอมอตุมาโอเห็นพระคุณแต่พระลวยหัดจำตุนไมงะระเก้าก็กำลังพระสังจิอาสาจือปังอมอตุมาเห็นพระในและดันอาเก้างะขวาบุญก็ยัวแต่หลักนั้นกนุกนาดใจมหัดจำตุนกวบเป็ดปลาวะบุญในห้องบุญอติฉะนั้นไมจังอับระรูมที่บนสร้างลำมินุกมิมระใน
2: กมโตมปลางกบุญสร้างจังตุลุยจังกลุกนาลำจับพันลำไกลติดเตือบนสังเตยจังโมกลายดิกาเงากันนั้นจังบนสังเตยดำโมกลายเป็นเนมสาวและนั้นดำมือกลายรังปลื้ตีตับเงาจังบนสังเตยโมกลายดับไปนางและนั้นบริเรบหรือดิกา
1: ตีดุมลูกบวนควาจิโบควาบวนจิงด้วยถกละดุมบอกลายเมาลำบนสังบอกก่อไซถกละกระแกลม

0: ึกบนสร้างจางมังและนันจิมดิตาเลเล่าบุบมตาเติมดึกบนสร้างจางดีไอเตียนตมปล่างอมอตามเซมกราบอกไลเมา
1: ที่เป็นจีโบก็ได้指导
2: จีโบมอเลกไลกิดไกเล่นอันกามพาพระกามเทกนะตุรูพระเซมแปลงเทปีกริงกบหังไอปูนตมปล่างดึกบนสร้างโรอมอตาขวาบวนดิแนวตุกก็ใส่ดิบวนสามโตมแปลงดิไอเตติมเทปีกริ้งเทปีปุลลำรวยมลันโยกบ
0: ลำมินุกมลิมเราบรอกลำงะเบิงขวะลุบวนหมอกแหลมลิมเทมเตอร์มอลูขวะลุบวนบ่ดิคนอาจุมตาทนเอลิทอประโยชน์กระดับหนึ่งกันนมเราเอามาโยกกันนองนำโตมแปลงตุกติบก็ใส่ดูจโอเดกอรอหาดงะปรอไอเลางะปรอมเบ็ดและดันงะปรอเปียมดิบนสร้างบุปตุตุนปาเวทบังนันดิบนสร้างดาวกนางลวยงามเพชรเปียมดิขยารปรอกนะ
3: ตุตุนตรุปนันนะหืนมงหืนนิดรวยลันตีนอกดุไอยาบาตะโมเสมกรารามอาร์ไมโลไซดับลันไลลุปลุบลังลำปดินทอยมะ
0: เติมด้วยยาเกาะบาจีไอเตียกับประโปงะบายลานในเราและดันรำเพชรทำด้วยบนสร้างเซตนิกและดาวกนางเมืองด้วยบนสร้างห้องตีเกอบรึมอกแลสุรเกียมเฮนเปียดุมหันดาประเมืองกลมตุนเตอรุเตลุบวนอามอยกนำตมปลังโดยโอเบดจิงและหันดาพิมลิกแลเดมดาเกิมด้วยบนสร้าง
2: ดำดงรูปมึงรักแหลมเราและนั้นดำดงสับลุ่มดงรูปตักลักไรในมันจืดตับในเยอะและจักกำลังบวนสางและนั้นบิ่งกับเตรมเด่งกลางเละบวนเลอะเต็มต้มลำดำดงรูปไอ้ไท

0: ลุมก็คู่กำนิบอุ่นช่างและน้ำบิ่งกับขับให้เองเตรียมกำดิ่งกลางดำดงรูปหังไกลเดเมืองรักแหลมเราและดันดำดงสับลุ่มดงรูปตักลักลำดำดงรูปในหมอตื้มตาพลสนัยกบินปลุกรำไกลแงนกปีมูดินังดิกยำเราเกิดตักลักอาเตยพิมกบปิดไกลกบินพงกุณะตุ้มโตมแปลงจากดีจารกนังประดังจารนันปลุกทุนตัวปอตุลุนำกนังประสังเจแอกบินหังพงจิมกรากแหลมเราดักลักดิกตังประรังกังไกลเองโง่ปีมแหล่ระเงาเปล่งแล่นอันไกลระปีมแหล่มดุจลำบังไกจังกังงานจังรำกังโรคไกลลุยใจกระแปะมึงยันลิมจันแอกลุลิบเงินปุกะรอยนำลันปลุกกนังกระสุนเบนเบยยอมดัดมาปลอมเรากันเอากันนักจานตักลักกระบินปลุกรำกระสุนเบนเบยยอมดัดมาปลอมเรากันเอากันนักหังดับระนกปีโมดิกยำเรากะตักลักอเตยปิมกบปิดมกราวิดปลอตุมกราเลนันดิกยาร์หังไกลมาปลอกันเอากันนักมเลมเราไกลงับระเลนันมเลมรอมเราเนากระบินมอตึมดงจีวินทีจิงหวากะแองควากะนังประด่างจารตังจงเหียงลำกะนังกิดไก่ประด่างจารควากะนังกะเซมตังประกะนะกะนังประด่างจารอิญญวนบุญยะกะแองควากะนังประสังเจแอจารบุยทันตวงลำกะนังกิดไก่ประด่างจารควากะนังกะโซลเมนเปยอมได้มาประมเรากะนอคณะจารตักลักปิดทังใส่ตุโจมในปิลากะตึมกะนังกสุลมินเปียยอมได้มาปรามเรากะเนากะนักสังระได้หอกกะนังปรตุมกรามแหนมไปเล่นอันตึมในเกรกะเนาลำเล่นันเองเอาจาร
1: เฮดมกบเวจารตักลักหมอลันปรองหายเห็นบีมเลระกริงลันตับเงือหองกริงตับนายเยี่ยวหางกะสิเลจื้อหองแอกะสิกริงปรามจิงดังทั้งหองกรามจิงโลจิสติกปรตุมกรามแหนมไปและดันชินทิงนายจีงไกลเดือกนางยมพันเปรมเดกยาประงาลออมาบายอกระดับนึ่งกระนมเราประตูเตรียมกรามจริงตุ่มกระตุ้ยจักและดำดิกและตุ่ยมหนึ่งลออมาตุ่มกระกำลังเคลียรุมนั่งลำแอหงหนึ่งปรองจารตักลักละมอกไกลตุ่ตื่นจักเกลกระปุยกำไรรันหอมแดอย่างรวยปุยกำไรตุ่ยจักประตุ่มกระเปลมในแอกสิและดันโลจิสติกเตโนกับเบนพงเปลาตรงชายกับตุ่มหันระดีกยาลำเราและดันตุ่มประโยชน์ตุ่มหองแกลมกรำลิบประตุ่มไกลแต่ปีมกวบดมรำอาระตรงอาเก่างะนกปีมโมมดิหนึ่งดีกยาลกันตักลักจื้อกันนางกับปะปรองอาพนดมกรำตาดวยจักประตุ่มเตรียมกรำจิมกับพองโลจิสติกลิบเราแกลมอาพรและดันลิบรอมโรดมแกลตรงชายในรูมเบาะในงะประตุ่มตื่นดูกับประจอมกะและดันกรำตุ่นดำดีกยาลประกันวะลำจาร์บลอรำเตโนกับเบนดงชี้ยวนบุญยะกับแองควากระนงประส

ลานงามรอตัวจักเกตอเป็นหางมดินึงจักกับบงามหนึ่งบังหลอดมาแกลตุตื่นตาลีหลอบแปรบุเติมลิยมเจมดังปลาเรมลิหลวดนันวัดในปลากระเด็ดลังงาสนันพอมงาลูเจอจักเซียมแกลบิกุมแปลมแนวปรองเห็นและนำริบวันสร้างเห็นในแจมเมื่อมอมรุ่นลิไอเตียมาปรวะห้องแกลดูบามังกนงปราสานจีแอร์ฮิปูลปิกุมดึงงาลอมาและนันดุมกนงถาปลายปูลยะยดตุมดุมก็แซ่ปลามจริงปาวัดแกลตุตื่นนันมรามอมดิมลารรวมดิจักแกลตุบังฮวะมดิอินอปรักมอปาวัดและนันกรามดิกระเด็บตาเกรงดิยบะและนันเกรงจุ่ยเชียงบรมลิมบรอดิกะยาเฮนหาดำดึงรูปลายกหาดำดีกยาประตุมกรากและดิบตากริงดิบนสังโยแบและดันกริงเจี๊ยเชียงมังระแกลมเราและดันหาดำดวงสับลุดึงรูปตักลับหลัดในหรือละตับในลายจักกมดิบนสังและดันดิงกับเตรียมดิงหลังแล้บนอาตมตุมลำหาดำดวงรูปหลานในใจ